0: เกือบตายครับโอเคครับผมจะใช้การแฟกซ์ในเรื่องของการเลือกเพลงที่จะเป็นการส่งสัญญาณเตือนที่จะใช้การโทรศัพท์ของเด็กที่รู้เรื่องด้วยเราจะการเต
1: ือนในการโทร
0: ไม่เอาความรักครับ